จะไปที่แกยูออนนะสิบอว่าตรงรมันจะไปในมาเนี่ยแอร์อะไรนี่กินอะไรกินแอสเตฟินคารีอะไรเอ็นักคนนั้นไปนั่งอันนี้กูแต่เปียวว่าแต่ยันชิกนิกเกมแม่อ่างอ่ะโอเคเอ็นักคนนั้นกินอะไรกินไปยัยปัตยาเมตตาแอร์เรียนักวารุณานี่คนนั้นไปน่ะเมตตาไปเขาหน่ะนันตาเรน่ะไงนี่เกิดแต่เปียอะไรนั่นมารอนี่กูอีนั่นนั่นนำฟองว่าจะไปที่แกอยู่